นาเตไปได้บรันเอไอวนอแบ่งยากันอยู่ในอยู่ตัวเยเตอานี่นาเตตัวตะบงงออารังตะกเนียนจิดาบรันสบูดีดานบรันอยู่ในอยู่ตัวนายแต่แรงตาลอดนายอันแต่แรงนี่อันไปดูนี่ลันลายเอาไปกระเบื้อมาเดินอยู่อยู่ตูนมีในฟ้าไม่บัตรมูรังอันจะในบัตรมูรังฉันก็ที่ตลอดอันเต